โกอนิเวศแสนตกสู่นึกนิมิตงโกวันนี้บอกตัวชั่วติดยมุนยันคนไม่ยอมมาดังเอ็มอันนั้นฟังพกไอ้ตะเขาอ้วนมันเอ็มยันเลสเซียบล็อกสมียาที่เกลือลงมันไม่ไรพันไม่ได้ไรไม่ยอมพันได้ไรจะไปไรพันไม่ได้เทเลมันไม่ได้ยอฟันมันไม่ได้ไฟตัวมันจะได้บ้าหัวลิ้นพมันวานไม่เป็นเลยล่ะเต็มก็ได้เนี่ยมาทักซึ่งไม่รีกิล่ะโอเคฮันไม่ยอมรับสิทธาไลค์ไม่ยอมรับสิทธามันเซ็มไม่โมนิวันไม่กินไม่ได้โน่เต็มซึ่งไม่ยอมได้เบสEverybody know Every girl I think I wind up everybody know Like you was gonna